0: ก็ทำยาทอดบักลกนะตามไปวันเลย
1: ตัวเลยประดักตัวยูงยูงก้ามริตเตอร์ริกตันดิปเทเรียเดียลคิมินิติงอร์ยูงมาลาการิกตันดิปเทเรียงูนี้บาลานยานักคนอินเฟคเต็ดจีจีรุมบาลงอร์โอ้กรักตกกาจีจีเมเรียร์กับบาลานยานิตโตยักกามินมาคมเงินยูนมารำนี่ตัวจักจินมารคานุนันโตกาแฟเมลิ่งนงโก้คัลมอมดิปปงรีดิปเทเรียงอร์ริริงอร์ตัวอัลจักจินวัลลคันงูรงอเมรีกรุปาร์จามาร์โคเลวตัวอัลจักจินไงตัวกาคัลมอมริปูมาลาริร์นี่ตัวมารำตัวอัลจักจินเอเวอร์5 years ดิปเทเรียจักจินนี่ตัวฟรีมารำเดียเลวัดเปลWhat pilja mamir mala kamari tikhu mene telel walal toguro pan diphtheria ka flu poyakjen kangone neka kuyanga mone neka ririkton diphtheria mari kibala wat pelel kawange walalain check up ko
2: yo bukpak yor nga ngarai mil kirinji kanga main maka 88.9 fm yor radio

0: ตอนวันยาทานสิกจักล็อกจะมิลมิดปัน
1: ยูอังเรดิโอดงจีย
2: ูก็วอลคัมทั้งวันยูอังมันเอกเอวเอวะ

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: ยูนามิรบุกปากเฟรนส์กับแฟมิลี่ส์ตอนจะดาวยิมกลิ้งบิงเรียลทินเตอร์ยูนับพรุ่งอัลเรดิโอลิลนับบอดอันนันซิงนุ่มมาลังวันนี้เงยตัวเรียลทินเตอร์มายน์แพลนดอร์ยอนนามันิตัวอัลตัวยามาไมนิงลีสว่างเอามาลากับดาราอินุ่มมาลังดูกับนับพรุ่งยามามิริโอมาลาดาราอินับพูนิตัวนามาว่างเอามาคิงปุยโอบันเดตปุยกับไซน์มาลาเลจุกุงนางโอกับเบรียสมาลาตัวเรียลทินเตอร์งูนับพรุ่งเองงูเลจุมิรกับ respectful กับ continuing นับพรุ่งตัว communicating นุ่มมาลังกัลMarga na porto rambangi kungai onja mangala palmiro ga wa nga wattangu mala munin ni jal pulo dao dipalni do contact number lel 0490415285 kabulo ara to dora kam number gam 0490415285 o dipalni to emailing olang govcommunities@riotinto.com Kabula Raka Malasna govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
2: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Yomo Radio.